ปฏิวัติอาเมียวาชมอภิเขาตุยปังกัตถาโถหูอังันพลันซุ่งอังโกลันพิมมกัจยัวอามัญญ์จิมนุษย์